0: ปมแห่ต้องมีหักเป็นเจ้าฝัดไทยความใจถ่ายห้องเบาทั้งฝัดไทยเรื่องที่เงียอันเปิดหนีมหอดีละเม็ดเจิญปอแม่ทั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งแต่สสื่อที่ชดดวงเงียอัน
2: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งแต่สสื่อที่ชดดวงเงียอัน
3: ยอดส่งอีจงเงินเจกติ้งจ่าเพื่อยมอเทชัวรองเสียต่อหนุนอเปต่อจอลชินเจยอดจงตัวสต้องจัวสาสูหลุมมองสาต่อจงตัวสต้องจัวสาสูงานหนออวกเกนอเป็นตัวสต้องจัวหัวชาต่อหลุมมองเป็นหัวตัวต่อจอดจงเต้าชาสาสื่อเลี้ยกันหนอถอดเจอจงเงินเจกติ้งจ่าสอบมาหมู่ดัจจีสังเสริญจะตัวเป็นเจ้าลงสาสื่อเลี้ยกันหนอจ้าจะเรียนแต่ว่าเปียสื่อเต่าจอเนาะจอนแต่ติ่งยันหายจะโดนเจ้าหลวงเจ้าหนุ่มอีอาเจ็บเจ้าเจ้าหมดจะโดนส่งอาเจ็บเจ้าติ่งยันอยู่ย่อยถ้าจากหวังตีก็ใจมือยังตัวก่อก่อเจ้าจอนแต่ออฟแฟงเป้แฟงเจ้าจอนอีจวนเจ้าหมู่จอนแต่ปล้าขอเจ้าจีถ้าจากหวังใจกันน่ะห่อเจ้าขอเจ้าขี้สิ่งเจ้าจอนเต่าถ้าจากปวดตัวที่ก่อก่อวันน่ะห่อล่อจอนแต่ดงน้ำหงเหยียนและสิ่งเจ้าจงแต่เพียสื่อเกศใช้อยู่ก่อตัวส่งตัวหมดเจ้าจงคอยเสียคอยชาวย่อจงแต่เต่าตาจ่าดีได้ฉางกี่ได้ลอยย่อฉาล่อจีนแต่เดวัดเจเจช่วงสั้นแต่ตัวเจ้าจงแต่เต่าตาจ่าหมดตัววิ่งเขาเกิดล่อแต่ย่อได้เก๋บริจาคก่อนส่งที่ก่อคอตัวหมดเจ้าจงแต่ปวดเจนจ้าลีแต่ขวานไม้ดงหูตัวหมดเจ้าจงท้ายขวาเหงียดานสื่อที่เก๋กันนอกเก๋หาและยาชันเจ๋งก็ที่ไอ้ท่าจับวัดจงเทียตัวก่อสิบแปดดอกเป็ดซังเป็ดท่าจันต์ที่ไอ้ตัวท่าจับวันยาจงตัวได้เจ็ดได้เจ้าอาตอเซียสื่อที่เก๋วันรัตุลูกหอบเพียเก๋ใจกันนอกหอบตัวที่ก่อแต่ที่สีจันต์ได้จืดจืดเชียอยู่วันจ่าก่อตัวส่งจันต์ตัวได้และยาเจ้าเก๋ล่อหมู่หูจีมีตัวหมู่ตัวเก๋เลสาจีนรัตุเกิดเขาคุกเตน่าก้าหมู่ลอจงเจ้าเก๋ปวบล้อเจ้าจีอาเลนแต่เจ้าแก่ล่อตัวหมดโดวิ่งทิ้งถุยก่องเจ้าโจรแต่เจ้าแก่ปล่อยเจ้าเจ้าลาชีเจอแปงเจ้าโจรเจ้าแก่ตัวหมดโดหล่อชัวหมดโจรแต่เจ็บปวดปวดเจ้าซะลีไทยแลนด์ก่องเจ้าโจรแต่ว่าถ้าจะหมดหล่อดื้อเจ้าแก่ล่อย่อโจรแต่ฟิ้งหวานไม้ไทยหวานเจนเจ้าดูเลืองหล่อหมดโจรจะเลินก้องกวงเป็นแต่ยัวลีจะเจอแปงก็เต่าทรงที่ตัวก่อนเจ้าโจรถ้าจันจิกันน่าหอบตัวติ้งวิบัญญัติสันติยงขวัญซาต่อเพื่อเสือใช้อยู่กับตัวที่กับคอสื่อเตียเกสเสียซื้อจีปุ๊บวกไว้ยังปวดชั่วมั่วแย่ยังโมลาตัวตาจัดตันโดติงยอดโจจงอาทิตย์หนึ่งกอที่สี่ที่กับตัวกับคอจะจงตาซักกือชั่วยุลิจากับตัวรองที่ตัวกับคอป้อแทนจะจงสังเกตจาริจอเจ้าอินทร์จะเจียวเข้าเหลือยอดจากความเสียก่อเจ้ากุ้งเจ้าจงแต่ฟ้าเกิดชั่วยอดจู่ตัวใช้ชั่วและสากับตัวส่องเชื่อสันวันแต่ตารู้เจียวกับสื่อเตียเสียยังเจ้าจงแต่ตีนักสดายอดจู่ตัวใช้ชั่วกับตัวส่องเจ้าอินทร์จงตัวยังซื่อกุ้งอินทร์เวทมันยังฉันจดซาสอตัวใช้ชั่วสันเต้าสันเจ้ากว่าลีจ้าก็ใส่มือยังตัวขาวสู้เก็บว่าเตียงเกี่ยเงียบว่าจะอย่ามัวรอเต้าซีปันเจ้าจงเนี่ยจีเป็นส่องสดายอดจู่ตาจ่าติ่งหิอันsong a chen ning chi tan dao ting te mo lin da yi bo chi chou chou ti nia chan lin da wo yi bo nang go sa bai